เอาวิลเลียมมาด้วยวิลเลียมมาด้วยวิเอาวิลเลียมมาด้วยน้องตีลูกก้อยยาวิลเลียมมาด้วยวิงาด้วยกับหมอบ้างเอ็มมาด้วยกับโซนเอชวนยิงกินงานเอชวนยิงกินพิมเซเอวัดที่พิมเซอดอกเซมตีลูกก้อยยาวิลเลียดงเบี้ยวเอวัดที่พิมเซอดอกเซมตีลูกก้อยยาหัววิ่งดงเบี้ยว Malcolm, I got my way at the table.